0: ไม่ต้องไม่ยิ้มฉันไม่ยอมดีหรอก
1: ไม่ต้องมาเศร้าสีฉันโกรธจนตายพวกผู้ชายวันแข็งเต่งเกินไป
0: พวกผู้หญิงอะไรโกไว้ล่ะ

0: กรธจริงๆไม่ไหลหลง
1: บอกตรงๆทั้งเกลียดเธอมันไข่ที
2: ่ไม่ต้องมาพูด

แล้วขับเอ้ยขับรถขับรถบัดผู้สาวลาดจองตัวขับเอ้ยขับรถทั่วผู้สาวผู้แขนไว้บัดคนขับสิบล้อคันใหญ่ๆชอบขับไตเนินเขาขับรถไปหัวใจเหงาสาวบ่เหลียวเห็นเฮาโลดบ่เบา

มาชุมพรกาวลังร้วนชัยยามาสุราษฎร์ละมานมาตามจบยังไม่พบล้อนกาวสิชนภาษาลามานครละมานมอนตามจบยังไม่พบ

ความของใจงามครบแล้วมันลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพอข้าวเขตรังควันมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไปใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมันหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักเลยอยากเร่ร่วนคำเขา